แม่นำตาปนกงราเมยนันนเตแต่แม่รอนจะไตที่เคยยวนนารตมองใกล้หัวปีแม่เตนวแต่แม่เนสนคนรวยวะไอ้นคนจะปีนันเจ้านันรับว่าเกี่ยวจะปีแม่ตัวนันก็ยิ้มแก่ยันเจ้านันไรนะแม่นำตาปนกงราเมยนัตรอยมังกันเนนได้สกแม่เขาว่ากินนารกตันวัตันนันก้าวกิอะไรเอตังรักเกี่ยวกินนัตกาวตายจะไตที่เคย

อายุนับเป็นกันเนี่ยแต่ปุบุสีกางไงแต่กันนะเมื่อวันเอฟเอ็มไม่จีนันไปนั่งยาปุบุสีกูนั่นนับเป็นแม่แม่ปั่นนักนักว่ากันเนี่ยไม่กันกราบะแม่น้ำตาเป็นกงราเมย์ยังก็เอซูซันซาร์เกซาร์อายุนับเป็นกูนั่นมาเดียร์กินนั่นเป็นเบลอะไรเป็นกูนั่นนับเป็นแม่แม่